สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโคโซดาเตะยูเรหรือผีเลี้ยงลูกดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณฉุยวงศ์สกุไรครับ

0: お待たせしました。
1: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
0: Kaneda です。お待たせしました。
1: So, ladies and gentlemen, let me introduce.
2: แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโอบาเคโนโรคุหรือเพลงร็อกของผีโดยโกฮิโรมิและคิคิคิรินขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องโคโซดาเตะยูเรหรือผีเลี้ยงลูกเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: ณครั้งหนึ่งนานมาแล้วใกล้วัดแห่งหนึ่งมีร้านขายลูกกวาดตกดึกคืนหนึ่งหลังจากที่ฝนตกมานานหลายวันมีหญิงสาวคนหนึ่งมาเคาะประตูร้านลูกกวาดเจ้าของร้านลูกกวาดได้ยินดังนั้นก็บ่นพึมพำว่า
1: ใครกันเนี่ยมาซะดึกดื่นเลย
0: ว่าแล้วเจ้าของร้านลูกกวาดก็ลงไปเปิดประตูพรางขยี้ตางัวเงียขอลูกกวาดเม็ดหนึ่งขอลูกกวาดชั้นเม็ดหนึ่งเสียงเล็กๆแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินนั้นมาจากหญิงสาวหน้าตาซีดเซียวตัวผอมแห้งที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีเหรียญหนึ่งเหรียญอยู่บนฝ่ามือดูแล้วไม่ใช่คนแถวนี้พอเจ้าของร้านให้ลูกกวาดร่างของนางก็เลือนหายไปในความมืดคืนต่อมาหญิงคนนั้นก็มาที่ร้านลูกกวาดอีกและก็เช่นเคยคือมีเหรียญมา1เหรียญเพื่อซื้อลูกกวาด1เม็ดและคืนต่อมาหญิงคนนั้นก็มาซื้อลูกกวาดอีกและก็มาอย่างนี้6คืนติดกันจนกระทั่งคืนที่6เจ้าของร้านลูกกวาดสงสัยมากจึงสะกดรอยตามนางไปและก็เห็นนางดูเหมือนจะลอยตัวเข้าไปในเขตวัด

ลึกเข้าไปหลังวัดแล้วก็เข้าไปยังสุสานร่างของนางล่องลอยแผ่วเบาไประหว่างหินหลุมฝังศพแล้วก็หายวับไปจากสายตาของเจ้าของร้านลูกกวาดคืนต่อมาหญิงคนนั้นไม่มาซื้อลูกกวาดอีกเจ้าของร้านสงสัยนักจึงตัดสินใจไปพบเจ้าอาวาสที่วัดเจ้าอาวาสเล่าให้ก็ฟังว่าเมื่อประมาณ1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาล้มลงตายอยู่หน้าวัดทั้งวัดจึงทำพิธีศพให้นางเจ้าอาวาสบอกว่าดูแล้วรู้สึกว่าเธอจะตั้งครรภ์อยู่ตอนที่เสียชีวิตและก็บอกด้วยว่าท่านได้ฝังเหรียญให้หญิงคนนั้นไว้6 เหรียญเพื่อที่นางจะได้ไม่ลำบากเวลาที่ไปถึงอีกโลกหนึ่งว่าแล้วเจ้าของร้านลูกกวาดกับเจ้าอาวาสก็รีบไปที่หลุมฝังศพของหญิงคนนั้นและก็ขุดหลุมศพของนางขึ้นมาพบเด็กทารกชายนอนหลับพริ้มอยู่อย่างมีความสุขเด็กทารกตัวอ้วนจำมั่มและสุขภาพแข็งแรงดีจนไม่น่าเชื่อว่านอนอยู่ใต้ดินมานานหญิงคนนั้นคงใช้เหรียญที่เจ้าอาวาสฝังให้ไปซื้อลูกกวาดมาเลี้ยงลูกน้อยของนางเจ้าอาวาสรับเด็กทารกคนนี้มาเป็นบุตรบุญธรรมและก็อุ้มชูทนุถนอมด้วยความรักและก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นพระที่ได้รับความเคารพเลื่อมใสเรื่องราวของโคโซดาเตยูเรหรือผีเลี้ยงลูกก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ทีแม่ลูกอ่อนมาซื้อลูกกวาดไปเลี้ยงลูกน่ากลัวอยู่นะครับ
1: พอได้ลูกกวาดเม็ดหนึ่งแล้วก็ลอยหายไปแบบนั้นเจ้าของร้านลูกกวาดคงจะหนาวไปเลยล่ะค่ะแล้วยังมาถึง6วันติดต่อกันด้วย
0: ใช่แล้วล่ะครับโคสุดาเตยูเรเนี่ยเป็นตำนานพื้นบ้านที่โด่งดังแล้วก็เก่าแก่เรื่องนึงของญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ผีแม่ลูกอ่อนที่เกิดขึ้นกับร้านลูกกวาดแห่งหนึ่งในเกียวโตแล้วก็เด็กทารกที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดตายมาได้ต่อมาก็ได้เป็นพระที่มีชื่อเสียงครับ
1: สำหรับเงิน6เหรียญที่เจ้าอาวาสใส่ไว้กับศพของนางนั้นเชื่อกันว่าเป็นเงินค่าผ่านทางข้ามแม่น้ำไปพบหน้าค่ะแต่นางกลับเอามาซื้อลูกกวาดให้ลูกกินเพื่อความอยู่รอดแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกค่ะเพราะเรื่องผีเลี้ยงลูกนี้เป็นแรงบันดาลใจของมังงะชื่อดังเรื่องเกเกเกโนะคิทาโร่หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอสูรน้อยคิทาโร่ซึ่งก็เกิดในหลุมศพหลังจากแม่เสียชีวิตเช่นกันค่ะ
0: ครับเท่าที่ทราบนะครับร้านลูกกวาดซึ่งเป็นที่เกิดเหตุก็ยังขายลูกกวาดอยู่นะครับร้านเก่าแก่ขายลูกกวาดมาถึง450ปีแล้วลูกกวาดที่ขายเนี่ยก็มีชื่อว่ายูเรโคโซดาเตะอาเมะซึ่งก็คือลูกกวาดผีเลี้ยงลูกนั่นเองส่วนลูกกวาดก็จะมีลักษณะที่เรียบง่ายนะครับเป็นก้อนๆทุบแยกออกมาจากก้อนลูกกวาดแข็งๆไม่ได้ทำให้เป็นก้อนเท่าๆกันแบบลูกอมทั่วไปสีเหลืองใสรสหวานอ่อนโยนครับ
1: เมื่อก่อนไปแถวเกียวโตก็น่าจะแวะไปชมร้านแล้วก็ชิมลูกกวาดนะคะแต่ร้านดูเก่าแก่เวลาไปตอนพรบคงจะน่ากลัวอยู่

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วนายทรัมป์ประกาศเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนเขากล่าวว่าณโอกาสนี้ผมประกาศอย่างเป็นทางการว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดโดยไม่มีค่าผ่านทางและในขณะเดียวกันก็ขอสั่งให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐโดยทันทีเรือทั่วโลกจงเดินเครื่องและให้น้ำมันไหลออกมานายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วนายชารีฟกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15ว่าเรายินดีที่จะประกาศว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้บรรลุผลแล้วเขากล่าวเสริมว่าทั้งสองฝ่ายได้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนณสวิตเซอร์แลนด์นายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าได้สรุปร่างบันทึกความเข้าใจแล้วและจะลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนนายการีบาบาดีออกแถลงการผ่านสื่อของรัฐบาลในวันจันทร์ที่15โดยอ้างว่าอิหร่านได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในสงครามเขากล่าวว่าการยุติสงครามโดยทันทีและอย่างถาวรในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนตลอดจนการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าข้อกำหนดที่เหลือของบันทึกความเข้าใจจะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19เขาเสริมว่าการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านจะถูกนำมาหารือในขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาการเจรจา60วันเจ้าหน้าที่ระดับสูงเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะพร้อมยิงอยู่เสมอนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นแสดงความยินดีต่อการประกาศบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าจะเป็น

เอาสำคัญในการควบคุมสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่าการประกาศครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ประเทศที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกทางการทูตและเจรจาอย่างต่อเนื่องเธอชื่นชมความพยายามของประเทศต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยนางทากาอิจิกล่าวว่าหวังว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการรับประกันเธอยังแสดงความหวังอย่างแรงกล้าว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประเด็นอื่นๆโดยเร็วที่สุด

ผู้นำของญี่ปุ่นและอังกฤษได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมถึงแร่ธาตุสำคัญมากด้วยนายรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะแห่งญี่ปุ่นได้พบกับนายรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางแรกของการเดินทางเยือนยุโรปของนางทากาอิจิจากนั้นเธอมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ด้วยในตอนต้นของการพบหารือกับนายสตาร์เมอร์นางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอังกฤษได้กระชับความร่วมมือในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านความมั่นคงจนถึงระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกึ่งพันธมิตรเธอกล่าวเสริมว่าเนื่องจากการประชุมสุดยอด G7 กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้เธอหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกันในด้านความมั่นคงทางพลังงานและทรัพยากรตลอดจนการทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีเสถียรภาพต่อมานายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อกันว่าบางส่วนร่างขึ้นโดยคำนึงถึงจีนเป็นสำคัญเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบีบบังคับทางเศรษฐกิจและการจำกัดการส่งออกตามอำเภอใจที่รวมถึงแร่ธาตุสำคัญมากเอกสารระบุว่าผู้นำทั้งสองจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก G7และประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันในด้านต่างๆเช่นการทำเหมืองการกลั่นการแปรรูปการรีไซเคิลและการจัดเก็บแร่ธาตุสำคัญมากการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 เตรียมเปิดฉากขึ้นที่เมืองเอวิยองทางตะวันออกของฝรั่งเศสในวันจันทร์ที่15มิถุนายนโดยคาดว่าวาระการประชุมจะรวมถึงเรื่องอิหร่านและยูเครนผู้นำจากประเทศต่างๆที่รวมถึงกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมหารือกับสมาชิกกลุ่ม G7 เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนก็มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการเจรจากับผู้นำกลุ่ม G7 เกี่ยวกับการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยูเครนคาดว่าจะรวมถึงวิธีการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพด้วยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต้องการให้การประชุมสุดยอดครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการลดความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งเขายังหวังที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาหารือเช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รวมถึงการกระจายแหล่งจัดหาแร่ธาตุที่สำคัญมากด้วยคาดว่าผู้นำจะไม่ออกแถลงการร่วมแบบครอบคลุมเหมือนที่ทำในปีที่แล้วแต่น่าจะออกเป็นเอกสารสรุปผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นแทนการแข่งขันฟุตบอลโลกชายนัดเปิดสนามระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์จบลงด้วยผลเสมอกัน2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมอันดับ18ของโลกและเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ลงแข่งขันกันที่สนามกีฬาดัลลัสในรัฐเท็กซัสทางตอนใต้ของสหรัฐเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำได้ก่อนช่วงประมาณนาทีที่50จากนั้นนากามูระเคโตะของญี่ปุ่นตีเสมอได้ใน6นาทีต่อมาและเนเธอร์แลนด์ก็ทำประตูที่2ได้ประมาณนาทีที่64เมื่อเวลาใกล้หมดลงประมาณนาทีที่89โองาวะโคกิของญี่ปุ่นขึ้นหม่งลูกเตะมุมโดยบอลไปแฉลบคามาดะไดจิเข้าประตูไปทำให้กลับมาตีเสมอได้อีกครั้ง NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเรา

เราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าปลาไหลเพาะเลี้ยงครบวงจรเริ่มวางขายในญี่ปุ่นถึงฤดูป๊อปปี้ลอยฟ้าที่ไซตามะอิ่มอร่อยกับกิจกรรมโซเมงไหลที่นาราปะการังเริ่มวางไข่แล้วในท้องทะเลที่เกาะอามามิโอชิมะและกระแสสติกเกอร์นูน3มิติกำลังมาแรงในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วนายทรัมป์ประกาศเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนเขากล่าวว่าณโอกาสนี้ผมประกาศอย่างเป็นทางการว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดโดยไม่มีค่าผ่านทางและในขณะเดียวกันก็ขอสั่งให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐโดยทันทีเรือทั่วโลกจงเดินเครื่องและให้น้ำมันไหลออกมานายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วนายชารีฟกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15ว่าเรายินดีที่จะประกาศว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้บรรลุผลแล้วเขากล่าวเสริมว่าทั้งสองฝ่ายได้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนณสวิตเซอร์แลนด์นายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าได้สรุปร่างบันทึกความเข้าใจแล้วและจะลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนนายการีบาบาดีออกแถลงการผ่านสื่อของรัฐบาลในวันจันทร์ที่15โดยอ้างว่าอิหร่านได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในสงครามเขากล่าวว่าการยุติสงครามโดยทันทีและอย่างถาวรในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนตลอดจนการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าข้อกำหนดที่เหลือของบันทึกความเข้าใจจะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19เขาเสริมว่าการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านจะถูกนำมาหารือในขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาการเจรจา60วันเจ้าหน้าที่ระดับสูงเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะพร้อมยิงอยู่เสมอนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นแสดงความยินดีต่อการประกาศบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่15 มิถุนายนว่าการประกาศครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ประเทศที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกทางการทูตและเจรจาอย่างต่อเนื่องเธอชื่นชมความพยายามของประเทศต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยนางทากาอิจิกล่าวว่าหวังว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการรับประกันเธอยังแสดง

ผู้นำของญี่ปุ่นและอังกฤษได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมถึงแร่ธาตุสำคัญมากด้วยนายรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะแห่งญี่ปุ่นได้พบกับนายรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางแรกของการเดินทางเยือนยุโรปของนางทากาอิจิจากนั้นเธอมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ด้วยในตอนต้นของการพบหารือกับนายสตาร์เมอร์นางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอังกฤษได้กระชับความร่วมมือในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านความมั่นคงจนถึงระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกึ่งพันธมิตรเธอกล่าวเสริมว่าเนื่องจากการประชุมสุดยอด G7 กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้เธอหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกันในด้านความมั่นคงทางพลังงานและทรัพยากรตลอดจนการทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีเสถียรภาพต่อมานายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อกันว่าบางส่วนร่างขึ้นโดยคำนึงถึงจีนเป็นสำคัญเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบีบบังคับทางเศรษฐกิจและการจำกัดการส่งออกตามอำเภอใจที่รวมถึงแร่ธาตุสำคัญมากเอกสารระบุว่าผู้นำทั้งสองจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก G7และประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันในด้านต่างๆเช่นการทำเหมืองการกลั่นการแปรรูปการรีไซเคิลและการจัดเก็บแร่ธาตุสำคัญมากการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 เตรียมเปิดฉากขึ้นที่เมืองเอวิยองทางตะวันออกของฝรั่งเศสในวันจันทร์ที่15มิถุนายนโดยคาดว่าวาระการประชุมจะรวมถึงเรื่องอิหร่านและยูเครนผู้นำจากประเทศต่างๆที่รวมถึงกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมหารือกับสมาชิกกลุ่ม G7 เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนก็มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการเจรจากับผู้นำกลุ่ม G7 เกี่ยวกับการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยูเครนคาดว่าจะรวมถึงวิธีการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพด้วยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต้องการให้การประชุมสุดยอดครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการลดความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งเขายังหวังที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาหารือเช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รวมถึงการกระจายแหล่งจัดหาแร่ธาตุที่สำคัญมากด้วยคาดว่าผู้นำจะไม่ออกแถลงการร่วมแบบครอบคลุมเหมือนที่ทำในปีที่แล้วแต่น่าจะออกเป็นเอกสารสรุปผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นแทนการแข่งขันฟุตบอลโลกชายนัดเปิดสนามระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์จบลงด้วยผลเสมอกัน2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมอันดับ18ของโลกและเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ลงแข่งขันกันที่สนามกีฬาดัลลัสในรัฐเท็กซัสทางตอนใต้ของสหรัฐเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำได้ก่อนช่วงประมาณนาทีที่50จากนั้นนากามูระเคโตะของญี่ปุ่นตีเสมอได้ใน6นาทีต่อมาและเนเธอร์แลนด์ก็ทำประตูที่2ได้ประมาณนาทีที่64เมื่อเวลาใกล้หมดลงประมาณนาทีที่89โองาวะโคกิของญี่ปุ่นขึ้นหม่งลูกเตะมุมโดยบอลไปแฉลบคามาดะไดจิเข้าประตูไปทำให้กลับมาตีเสมอได้อีกครั้ง NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าปลาไหลเพาะเลี้ยงครบวงจรเริ่มวางขายในญี่ปุ่นถึงฤดูป๊อปปี้ลอยฟ้าที่ไซตามะอิ่มอร่อยกับกิจกรรมโซเมงไหลที่นาราปะการังเริ่มวางขายแล้วในท้องทะเลที่เกาะอามามิโอชิมะและกระแสสติ๊กเกอร์นูน3มิติกำลังมาแรงในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทย